0: ันหมอกันไม้คลายนะสูดซะซ้อนนะบูมันกูตันหมอกันไม้คลายนะสูดซะซ้อนนะบูมันดังคือตะสู
1: ตะสูยังคงปัญญาสรดาลาเฟเนซี
2: เอลเลอร์กูตันหมอ